ละวงสระโกลโยโบกะตอมัมไตปุงพวงบุลิฮะโซตัญวงติโยมังกวง

บรละโลกจังเรียญบรูมังไกมีนัวเอวรังเดตัญวงบัตตาบังควงอ

ปียวเบตุสวนบลัสนุรวนงาบังตะบักกอดาวันนาซีมวนเมมาวังเบบัตตาตะบักกอนาสกอเซลวังญาโอมังกาเอมนวงาอรังเดปวนกลัมโปอัปสวนอาดาตุรวนมวนโนปัง